0: มาตอนนี้มันมาตอนไหนปีนี้คุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเรียกสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกตต่อไปจะตายเอาดูสิ
1: เราเห็นไหมนะมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปนะคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเอไอเอร์ปะEnglish language kaksha kubin vyavastha chahoi Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system Avi inverter ko battery pani pahin cha CC camera ar bharpar do internet pani pa jodin cha thau
1: Ama mwate, lang eh
0: Dake, hao talno betal mahirer phir dukha paiela ni jhushi Hao ya phone number sunne 21-545-787 Antanabe 4-20-35-41 Hao bhoyo,
1: hao good, very good

มาตอนนี้ความมันจะไม่เปลี่ยนคุณไม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไปเรียกชุกชิบยังชูร์จ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอย่างดูเชื่อเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงเนี่ยคุณความมันจะคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลคือ number one haru and satur education center โอ้เนี่ยโอ้ CPN มาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์โอเคอีกตัวมันบิ๊กกี้ฮาเลมาโกร์มาบิ๊กกี้โกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกี้แข่งสัตว์มาบิ๊กกี้โอ้เนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คักชักบินเบียบตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตัวโซลาร์ซิสโต้ক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পনি পজোড়ি চাতাও আমা মনে রাগে ডাকে তাও তালনো বেতাল মহিদের ফির দুকা পাইলান জুসি তাও এ ফোন নম্বর 0215 45787 9842 35541 আ ভয়ো আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড